งามเลิศล้ำกำจงงามสุดเจ้นปลายผมบ่อไรงามเจ้นยางอินพรหมองค์เทพบันดาล

กับข้าวเหนียวหนึ่งหมูปิ้งฮอนฮอนเมื่อตะก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวอายขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นวุ้ยรสมันบะถึงหมูปิ้งมามีข้าวหนึ่งรสมันบะถึง

ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮึสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน

นามติโลกราชไทยวันตาผู้เป็นแก่นโลกาไม่มากกัมจูพระศาสนาพุทธเลิศเหมือนไฟส่องแสงล่าที่ท่วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยสุขสำราญเบาไร้บำเลินเหินมื่นนานสัพพสีแง้มหัวอยู่ไล่ๆจู่มือวันยามจอมตัพสรรเสกสร้างดาคอนพับดาน

เก่งกาดแกว่งกากั้งภาพเนียนสัทธลุงมหาจักรวัตติราชตาพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาก้านกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญา

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เรื่องมันก็ร้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือติเมืองมะละแมงปูนก็เลยเป็นเรื่องของ

0: กินเหล้ากับผีป่อหน่อย
1: กินเถอะป่อเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บ่เป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บ่หัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

0: แม่แอลกับเจ้าเจิญนั่งก่อนเจ้า
1: ต้องลากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ลากินข้าวแรงกับแกงมันนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆพอไปก็ไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ค่ะไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: ต้องลาอาจะปิกคอร์เนอร
2: ์ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นะเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครไปก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๋อล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายละลูสู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าฮู้เน้อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังฮอฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบอก
0: อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเจ้าบอกว่าอะไรเนี่ย
2: แล้วคนชื่อบุญล้มเหรอครับ
1: บุญล้มก็เบา
0: ท่านเป็นจะได้ครับ
1: บุญล้มมาชื่อพ่อเมียแอบอย่าง
0: อ๋อเจ้านายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอนกาบวายครับ
1: เหลือคนชั้นนี่จะปิด

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาบปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงเลิฟโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาฟโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: คุณเฮาบ่เดียวบ่เฮ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: อืมยิ่งยงนั่นน่ะก็จะมีภัยแฮม
2: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็ตะว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงว่าเป้าอ่ะรวยโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงล้อๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
2: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำชิปเอสว่าหนักไปจั่วเอาเก้ามาบ่ตายอ่ะบ่
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: านะบ่เฮ้ยหาลูกตรงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ
1: ่เอาอย่ามาว่าทําบ่ตาก
0: ดตุลุงบ้านคิงน่ะก็ไปกู้บาทมาถึงหน้าบ้านหาไปยืนอิงก็มากตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามกันเข้าอยู่หรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮ้ออยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตุลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มากตายตุลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ปดโทธโมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: จะหายยังไงตา
0: ก้อนที่จะถึงตังโก้งตีจะเข้าโชปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอะวิ่งมาแม่ฮากอะสมัครรถสิบล้อนะย่ามา150ปุ๊นะก้าโอ้โธ่ก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี่ยไปชงเอาเฮียนอะซดออกซอยมาบิดมาแม่ฮากนะ
1: เป็นยังไงมันโจรอะก้าบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนนะอย่าเลียวแฟนเนี่ยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปหล่องใต้ลุ่มๆอะก้าม
1: าตาบะตาไปอย่าตับแล้วเนอะ

0: ามีท่านองค์นะบะเป็นพระบะเกาหามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: ก็สามสี่วันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวรู
1: ้
0: วิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายที่ยังพ่อบะหู
1: บะหูหรอข่าวอะไรยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่แต่พ่อแฮมเป็นยังชะยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อคิงนั่งทั้งใดอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาคิงอู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เกยแต่ฮายังลบตันอยู่ อาจารย์ลุงล่ะ

0: มมาว่างอ่ะมาเจอได้อยู่บ่ได้รู
1: ้ที่แง่ยังห่าน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: หู้ยยังอีล่ำเหลือมากคอตายอย่าปะ
0: เออเฮากลัวหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินแย่ตายอย่าปะ
0: มันบ่ลำกาย
1: ังอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าตัวเก่าคิงอย่าปะ
0: เออถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเนอะ
1: เออเอ้ยบ่ห่าอาจารย์ลุงลัง

0: ก็ฮือมาจันไปพอพุ่นละรู
1: ้เออมันไปที่ไหนนอนแจ้เน่าแจ้ตายพุ่นกะล่างฮะเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลูกลูกไปพองงัวพองรถ
2: พอกันยังหันถึงวันปกกายละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นเนี่ย
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ้าห้าปั๊บบ้าจันลุงลัง

0: ยังมาหูกำแตะหูกำว่าโอ้เจ้าแม่เอ้ย
1: มานั่งให้อย่างนี้ป้าแสง
0: ก่อนหาไก่น้อยกุ๊กงกกักงักนักกะยะกันมาอยู่บ้านยัง
1: เฮ้าปันวันรถแม่โคอย่าป้าแสงมันเป็นจะไร
0: มันหูกำเหลือบาจันลูกอีแม่ก่อนใจยะยังกว่าบ้านยะ
1: เออเอ็นดูล้ำคนเฒ่า

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: แล้ววันนี้ก็เป็นวันดาวันหน้าวันผู้ก็เป็นวันเดือนเปลงก็ไปวัดไปวาตามตรงตามเตียนปู่จมปู่จาตันตามวัดตามวาก็มีการเตะทำหลวงอะไรอย่างกันนักทีเดียวครับฉะนั้นเขาก็เอาเรื่องลอยกระทงมาเล่าคือพี่น้องได้ฟังกันคนได้หูแล้วก็หูแถมมันบอกเป็นอย่างแล้วครับการเล่นบกทบกาบกไฟบกทบยักอันตรายตาบอดกันมาหลายคนแล้วหน้าตาวะวะกันมาหลายคนแล้วนิ้วมือปุ๊ดโอ่งมือแตกมากันหลายคนแล้วจนได้พิกลพิการไปฉะนั้นจะเล่นจะหัวอย่างขึ้นระมัดระวังว่าวไฟอย่างโมเนียครับปล่อยไปแล้วมันก็บขึ้นดีไหมเฮือนไปไล่หลายตีหลายแห่งแล้วก็เตือนกันไว้ครับการเล่นจะไปประมาทนะครับดังนั้นข้าวห้ามเรื่องลอยกระทงนี่อันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบัดนักก็น้อยว่าประวัติความเป็นมามันมากันอย่างไร

ิติสัทโธใหญ่โตพิลึกเสียงอึกกระทึกก้องกึกเวหนชัยโยโหร้องทั่วท้องถนนเสียงเครื่องยานยนต์ทั้งคนบ่นอู้หดโถบ่นปุกบ่นหยิมหมวนทรงบันไดเนาะยิงใจตั้งหลายก็มีใจจึงสู้ปากันมาดูมากนักงานลอยกระทงฝูงคนคึกคักนับเป็นหมื่นตื้อเนื้อไหนประเพณีนั้นมันมีแพร่หลายโคงเขตเมืองไทยทั่วไปทุกบ้านปากันจัดแจงแต่งกระทงหั่นล้วนรูปดีงามเลิศล้ำแห่เอากระทงปล่อยลงแม่น้ำประกวดแข่งตั้งรางวัลมีหลายชนิดตามคิดเล็งหันตลกหม่อนงานสวยงามแถมด้วยท้องก็แต่งเป็นแต่งคนป่าดงดอยห้วยมาร่วมงานตวยแห่ฟ้อนเลียงลายยายกันสาวงามล้นล้วนตกแต่งย่องดีงามตบเต้นเล่นล่องปากก้องย่องดีงามดีตบเต้นเล่นล่องปากก้องกองตีแต่วงดนตรีดีดสีเป่าเล่นประดับโคมไฟตวยกันเป็นเส้นถึงเดือนยี่เป็นคึกคืนเจ้าไทยสนใจต่างได้ลื้อฟื้นค้นของเก่าขึ้นมาทำเพื่อลุ่นลุ้นได้หู้ขอดูจดจำตามกรรมนี้นำโบราณดังอีบอกว่าที่ไหนเมืองไทยเฮานี่มีประเพณีนี้ไว้บ่ฮือหายสูญประปรุงขึ้นใจด้วยใจจื่นสู้ยินดีสะเดาะเคาะร้ายฮือค้ายง่ายดีเพื่อสามัคคีพร้อมเพียงเลี้ยงหน้าบ่วิวาทกันแต่งฟันบ้านข้าต่างปากันมาผูกมิตรวัฒนธรรมปากันเฉยคิดประดิษฐ์เติมฮือเจริญของดีเก่านั่นบักขว้างแห่งเหินร่วมกันเพลิดเพลินเลิงระบำเล่นปีหนึ่งก็มีหนเชยชมตื่นเต้นร้องลำทำเพลงม่วนล่ำตำนานกระทงลอยลงแม่น้ำเต้าตีหูหันมันมีสองในมีสองในด้วยกันตำนานหนึ่งกี้เมื่อปีสมัยกรุงสุโขทัยบอกไว้แม่นมั่นนางนาสนมองค์พระร่วงหันนพพมาศนามน้องไทยได้แปลงกระทงรูปทรงดอกไม้ช่างตกแต่งได้ดีงามเปิ้นเล่าเลือไว้ในโลกทั้งสามงามไหนบ่เพียงเยี่ยงของน้องเน่าเพื่อจักปูจาฝ่าพระบาทเจ้าพุทธโคดมหน่อพระเนระพุทธานำมาธนะหาดทรายใหญ่กว้างนาทีเสนาข้าใจผู้ใหญ่มนตรีของพระภูมิองค์พระร่วงหันเมื่อมาทรงหันกระทงดังอันนี้ใจเจริญบานยิ่งนักคนเมืองเหนือเดิมเปิ้นบ่เชิญชักลอยน้ำอย่างอีเนอไนคนแต่ก่อนปุ้นรุ่น5 6 7 4ปลายมีแต่โคมไฟประทีปหน่วยหน่อยควงแก้วตั้ง3จุดตามเป็นถ้อยบ่มีการลอยล่องน้ำแถม1ตำนานมานำมาเล่าย้ำเพื่อหลานอ่อนน้อยคอยฟังเมื่อนานมากนักเกณฑ์พระตันหังโกกะโลผู้ทังได้เป็นพระเจ้ายังมีแม่กาแม่กาเผือกงามบ่เศร้าสีสันงามเอาแต่ตักมีไข่อยู่5ฟองบ่ห่อนได้ฟักลมปัดสู่ห้วงนาทีไหลลอยล่องน้ำลมซ้ำปัดตีไข่ฟองหัวทีมีไก่เก็บได้ไข่ฟองที่สองหนักหงอนอยู่ใกล้มันก็ไหลเอาไปอวกเก็บเอาไปอวกกบไข่ฟองที่สามไหลผ่านไปพบกัสปะเต่าหั่นเนื้อนายฟองที่สี่นั่นตำน้ำขานไก่ว่าได้ไหลไปปะเสงวหั่นโคตมะนะครับปะเสงัวหันฟองที่5แถมไหลแรงสดดันไปถึงเติงนางช่างซักทั้งคนและสัตว์ต่างจัดต่างฟักกำหนดครบถ้วนเติงตันอันทชะอุณหะแปรผันบันดาลเป็นใจชิงผายใหญ่อ้วนลักษณะดีสักสีถูกท้วนองค์กะตังมวลพร้อมครบอายุ16ก็มาประรบให้พบตั้งเจ้าตนบุญมีเทพพระไทยได้ช่วยอุดหนุนเอื้อเฟื้อเจือจุนคือคนตั้ง5ได้มาประสบพบกันพร้อมหน้าดอยกุตลาป่าชัดตะโก้งธานีลือสีแข่งขัดซักถามหนุ่มน้อยหลายในว่าสู่มูลเนี้ยอยู่ที่ที่ไหนลูกไผจะนอปอบอกคือแจ้งเอ้ยเขาก็ตั้งหลายกับกล่าวไปกล่าวแกล้งว่าพระมันดาแต่นั้นเป็นกาเพื่อขาวแล้วเขาขยันไข้หันแม่เจ้าตัวจริงส่วนว่าแม่เลี้ยงคนเดียวเป็นหญิงแถมซีได้ปิงเปิ่งปะสัตว์หั่นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉะนั้นหมู่เฮาเนี่ยจะปลดแต่งฝ้ายตีนกาไว้ในผ่านพระตีตามนั่นนะครับอันนั้นคนไหวหาแม่กาเพื่อหาแม่ของพระเจ้าห้าพระองค์นี่แหละครับนะฮะก็จะได้ยังอ่ะฟังทางบ้านโอเคเอาละครับเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ใจจงสอดด้านปารมียานเลิบล้ำหวังโพธิญาณสม
การเตื่อมกล้ำเป็นพระพุทธหันเลวปันการได้เป็นแต่ขอแม่เล้งหังกรรมปฏิญาณที่ลูกจะเริ่มตั้งกาเพือกนั่นนาวาสนาสร้างบันดาลเกิดบนจันฟ้าสุทาวาสพรมยินลูกตนต้าเป็นพระปลายหน้าเร็วไวจึงลงจากฟ้าหือหันร่างกายแล้วก็ทำนายบอกไว้แน่แจ้งสาวแห่อสงไข่บะแจ้ก้าวแก่งบุญสมปานแหงเป็นพุทธตั้งแต่นี้ไปขอได้รีบรุดลูกเข้มงวดขึ้นถึงวันหอยตีนแม่นี่หือปู่จ้าเหมือนกันเป็นนิดนิรังจนเป็นพระเจ้าคณะนั้นมีมหาพรหมเท่าเนรมิตเอายื่นยกเป็นฝ้ายตีนกานำมาสาธกปากดต่อหน้าทันทีนั่นแหละครับในฝ้ายตีนกาที่เขาใส่ผางปฏิทินนะครับเนี่ยตำนานหลังเนี้ยประจักษ์สักขีนะตีอำนวยก็มีอยู่ที่บ้านหนังสือกำบะเก่านะครับได้พิมพ์ขึ้นขายบอกไว้แม่นมั่นเพื่อเป็นพยานพร่ำรู้เล่าเป็นคำก่อนสุนทรกระทู้เต้าตีได้หูที่หูได้ทำแห่งตำนานนั้นว่าไข่แม่กาที่ห้านั้นนาบ่ใช่คนใดเป็นราชสีตัวที่อยู่ใกล้เก็บเอาไปอวกฟักจนได้เป็นคนห้าตนน่ารักมีหลักฐานอ้างหลายรายจักแม่นไหนแต่ล้วนแต่สงสัยเพราะเป็นนิยายเล่าไว้ก่อนกี้คำปากของคนซับสนปนปีเรื่องใดมีดีก็จำไว้เล่าสืบตามกันเพื่อนำมาใช้เพื่อสอนสั่งฮือคนเฮาคือมีความรักเหมือนอย่างซับเขาที่ได้เก็บเอาไข่กาเมื่ออันเลี้ยงใหญ่เป็นคนจนได้ออกบ้านไปล่ำไปเรียนธรรมที่พระมหาฤาษีบ่มีมานะถือตัวเก่งกล้าไดนาทรัพย์ที่เลี้ยงนั้นล้วนต่างภาษาเหมือนมีมารดาแม่เดียวเนอเจ้าไก่หน้าเต่างัวกับราชสีเท่าร่วมสเปาเดียวกันเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเป็นตัวอย่างที่ฮักกันอย่างอีดีนาตำนานว่าไหว้ก้อยใจพญาพิจารณาเอาเต้าหลานน้อยอู้เป็นข่าวซอบอกพ่อเป่งป้อยพ่อกดหลีดลอยเข่งคัดลังทีมีกรรมฟังยังบะชัดเหมือนไก่ฮัดต้นหัวทียังบอกแกว่งนักเหมือนกับฮัดถีปีนปาดเทลีปีแน่แสเล่นย่อมขาดวักตอนอักษรตกเต้นพัดทำนองเพลงข่าวจ้อยโปรดได้เอ็นดูมุดตูบ่น้อยก้อยจ๋าแต่ถ้อยใจความสอนสืบกันไหวดังได้ทำตามวัฒนธรรมดีงามอย่างอีกขนบธรรมเนียมของเมืองเฮานี่หากตึงมีดีอย่างเนี้ยได้แต่งแปลงก่อนสอนแนวที่ยอบย่างเก้าอี้ปงวังว่าจะนั่งค่อยฟังบนหน้าจับคนความมาเล่าสู่กันฟังใหม่ก่อนเลยนายเลยเนี่ยครับวันลอยกระทงเปิ้นยี่หยังต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ฉะนั้นที่มาของฝ้ายตีนตาพี่น้องก็ฮู้กันดีแล้วนะครับมาจากพระเจ้าห้าพระองค์โกตมะกากุสันทะโกตมะโกนากามนากับแม่โคไปเลี้ยงนะกัสสปะแม่เต่าไปเลี้ยงอริยะไม่ตายยังมาเกิดเถอะเนี่ยไอ้ประวัติของเปิ้นมันมีบางท่านก็บอกฮู้บางท่านก็ฮู้แล้วนี่ก็ยินดีครับที่ได้รับฟังรายการนี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้างก็น้อยนะครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับช่วงลอยกระทงเดือนนี้เดือนเปงอย่างวันพุธนี้ตามวัดตามวาเพื่อนก็มีการตั้งถ้ำหลวงที่ต้นมีศรัทธาพร้อมตั้งถ้ำหลวงก็คืออันอย่างก็ครับนะก็เตะทำพระเวสสันดร13กันนั่นจะได้ละครับหลังจากเที่ยงคืนเพื่อนก็เอาสาวบริสุทธิ์มาโกนเข้ากยาทิพย์แจกใหญ่กันเป็นบุญกันเป็นกุศลอายุมันยืนยาวเข้ากยาทิพย์นะครับเคยหันต้นเนี่ยก็ครับตามวัดตามวาวัดสมบัติไก่เกียงใหม่นี่ทำคู่ปีละครับปีนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับไปใกล้กินเข้ากยาทิพย์ก็มาใกล้แจ้งเอาแหละการตั้งถ้ำหลวงมโนนังเวสสันตระสืบจากธรรมะองค์พระสถาถ้ำหลวงบนตั้งเอาไว้ม่อนจักไข่จ่าพระเตสนามหาจาตเนื้อเจ้าชาดกตำนานโบราณแบบเบาของเก่าเดิมเฮาค้นคว้าบ่ฮื้อสูญหายของใต้รุ่มฟ้าฮื้อสืบไปหน้าเมื่อนานบ่ฮื้อตำก้อยหมู่น้อยหมู่นานมีใจเบิกบานร่วมกันจัดตั้งกลุ่มสหธรรมนำเป็นที่จังบ่สูญหายยังเป่าว่างเฮาได้ช่วยกันช่วยสะช่วยล่างช่วยกันสืบสร้างตั้งดีช่วยอนุรักษ์เป็นเกียรติศักดิ์ศรีล้านนากวีมดใส่สองแจ้งพระสงฆ์องค์เนนดินเถนจีเตื่อมแท่งศรัทธาร่วมแรงสืบเชื้อถิ่นล้านนาไทยบ่ได้ลังเลือช่วยกันกอบอบเอื้อหีดหอยช่วยกันพลิกฟื้นบ่ฮื้อหายสอยฮื้อเป็นแนวลอยสืบไปใจใจไตรรัตนานำมากราบไหว้เพียบเกินบันไดก่ายฟ้าเจริญจวนศรัทธาเอาอาปีหน้าป้อนลุงแม่ป้าผู้คนมาช่วยกันคิดต่อติดตามผลฮื้อเป็นมงคลสืบต่อไปหน้าฮื้อเป็นพระใจตึงเปิ่นตึงข้าสืบศาสนาเลิศล่ำกายวาจีใจมดใสดังน้ำอันตกกาดกิ่งใบบัวเป็นเกินกายฟ้าหรือว่าเป็นขัวกายข้ามบาปมัวโอกะต่ำต้อยฟื้นฟูปื้นเมืองรุ่งเรืองบ่น้อยสืบตามแนวรอยพุทธะเอาการตั้งธรรมนำเป็นพระพัดใจสืบเส้นยอยงการเฮาบัลละเกิดอานิสงส์บ่ฮื้อตกลงอบายแห่งห้องเพียกุบซุบหัวชัดเงาล่มจองประทีปโคมทองสองฟ้าหนึ่งกันทศปอนบวรเนินจ้าธรรมกันเลิศทำกันเลิศล่าตำนานกันท่วนสองนั้นสัมพันธ์เหตุการณ์คือหิมะปานตำนานยอดซอยท่านสร้างสมปานโตที่ยานเปล่งปล้อยการตานเลิศลอยเดชฤทธิ์สามตานะขันอันเอกบพิษคือจะจ้างเผือกแก้วเป็นตานเวสสันตละได้จากสันฐานเพราะเหตุการณ์ตานจ้างเผือกแก้วกว้างวันนปเวสสเด็จสืบสร้างสู่มักกะตางพระพุทธตู้จกกันหลวงปวงคนมนุษย์ครบขันหมดด้วยลีลารูปปู่พามเท่านั่นได้เมียงามตาอมิตตาใจปู่พามเท่าการจุลปนพามดลพามตนหลงเข้าเถื่อนถ้ำลำเนาข้าคอยมหาปนกันสำคัญบ่น้อยฤาษียอดซอยบอกต่างกันกูมาน้อยจากดอยดงขวางพ่อป่อขอส่องพ่อขอส่องตางเป็นยานเล่มแก้วกันมาทีสลีพองแพ้วมาทีหลงแนวป่าไม้กาบเก้ากาบป่ายวอนใหญ่แต่ไส้คนฟังนั่งให้ตามธรรมสักกะบันนั่นเทพอุปถัมภ์การสร้างสมปางปานฮือใส่เป็นแจ้งพระเวสสันดรบุญญาเติมแท่งโพธิญาณแห่งเต่าฟ้ามหาราชใจยิ่งใหญ่เนิ่นจ้ากูมานอ้อยหน้าคืนเมืองสี่สนใจพระนั่งแต่นคำเหลืองได้หลานได้หลานปิกเมืองไทยจากพรามเท่าสักกติกันหกองค์โศกเศร้าให้ก่อนดีเอาเมื่อซ้อยนครกันอันนั้นบ่านั่นใหญ่บ่น้อยปางพระยอดซ้อยกลับมายามฝนแห่แก้วตกแล้วเป็นตราความสุขมีมาทุกขนแห่งห้องพระประทำเพียบเหมือนชัดเงาหลงจ้องยาฝนตกหำแดดฮ้อนประทีปคมไฟใสแสงใสสะต้อนฮือสุกลิงค่อนสำลานข้าวโซบุนี่มีบู่น้อยหนานฮือผมคำทอนเขียนมาเล่าโอ้แม่นพิษพลาดไหนหวังได้กอบกู้ช่วยกันฟื้นฟูข้าวจ้อยชมลมสามทำลำด้วยหนานน้อยกึศการบ่น้อยทำต่างเพื่ออนุรักษ์คือเป็นลักการทำบุญกินจานสืบไปไปหน้าขอเป็นกุศลมงคลแก่ก้าหมู่เฮาร้านนาทั่วทิศทำเวสสันดรบวรลดฤทธิ์สถิตเตียงมันยืนยาวคนบุญใหญ่น้อยได้ก้อยสืบสาวขอคือเป็นฮาวเกาะกำไปหน้าหมู่เฮาใจยิงเวียงปิงเอกอาได้ร่วมจูวาจูวัดเป็นอนิสงส์องค์ปรมัตถ์สู่ฟ้าเวียงแก้วดีปานข้าวตำนานยอบยังเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เนี่ยเพิ่นตั้งถ้ำหลวงกันถ้ำ13กันนะครับเมื่อผมเป็นเน้นน้อยนะครับเอ้ยบวชก็บ่ตั้งได้ไข่แจงพระเหลืองสกามได้เฮ็ด3ภาษาเอี้ยคืนโฮ่งก็เดือนนี้เนี่ยมาถึงมาได้รับได้นอนครับเพิ่นนิมนต์นิมนต์ไปเทศวัดหั่นนิมนต์จากวัดหั่นไปวัดนี้จากวัดนี้ไปวัดหั่นเพิ่นเอาเฉลียงมาหามกันลูกค่ะเอาเฉลียงมาหามเบ้อได้เตียวละข้ามตรงปุ๊บเว๊กอ่ะเออมันม่วนมันงานครับสากาติยะกันนุ่งเหลืองลายสายหมอเศร้าก็บังคมโสมเลสเดตอีโลปะโรมันอย่างมาม่วนจ้ะ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับเรื่องปาเวณีนี่เป็งพี่น้องพอจะฮู้ด้าวฮู้แนวมาปาเวณีนี่เป็งวันพวกนี้วันฮือนี่มาถึงแล้วมหานาตีนั่นมีกุลล่ำอันว่ากุลน้ำอนันนักหนากุลแม่คงคาอ่านนับบ่ได้พืชสัตว์และคนดำรงอยู่ได้ด้วยสุขสบายเรียบร้อยได้เปิ่งอาศัยเหล่าสัตว์ใหญ่น้อยปูป้าใหญ่น้อยในวังเกษตรกู้เชื้ออาชีพปลูกฝังอาศัยประทังไล่สวนนาเข้ากุลน้ำนักหลายเนรนายน่องเน่าโซขนส่งเดินเหือสินก้าได้ครบได้กินกุ้งหอยปลาห้าเกิดอาชีพด้วยประมงอาศัยทางน้ำติดต่อพระสงฆ์มาหลายเขียนคนเดินเหือต่องเต่าอย่าลืมกุลฝนกุลน้ำเนื้อเจ้าได้ดื่มเอาอาบมาแต่น้อยเกษตรกรรมเก็บเกี่ยวเรียบร้อยตั้งทั่วครับเข้าหอมมันห่อนี่เป็งนี่เฮามาชวนกันตกแต่งยังกระทงใหญ่น้อยดอกไม้ถูกเพี้ยนเข้าตอกดอกห้อยจะได้ไปลอยวันนั่งคาระวะยังคงคาแม่น้ำสุภาแม่เจ้าคงคาติได้อาบซักแผ่นพันวัฏฐาขอโทษปู่จาแม่น้ำลำห้วยกระทงน้ำกาน้ำกระถาอากาธาใจตันต้นกล้วยจะบ่เป็นมนภาวะเข้าใจต้นกล้วยดีครับมันเป็นมนภาวะบ่ต้องไปใจโฟมนะครับฮีดประเพณีนี่ตึงบรละส่งเสริมอนุรักษ์คือสืบไปปล่อยกระทงน้อยลอยลงน้ำใสขอคือไหลไปปู่จาพระเจ้าต่างอธิษฐานกับกระทงเจ้าขอสมหวังในความรักอันนี้อู้เฉพาะหนุ่มสาวเนาะคือสมหวังในความรักแม่น้ำทานใสขอได้อ่วงฮักอย่าขว้างฝอยขี้เหงื่อลงไปทรัพยากรน้ำสำคัญปัจจัยทางป่าทำลายน้ำก็เหือดแห้งนี่เดือนเป็งงามยามคืนเป็งแจ้งในคืนวันแฮมหนึ่งนั่นเผาเทียนเล่นไฟกระทงลอยน้ำชวนกันหมุนเล่นเฮฮาฝูงคนมากนักก็จังมักมีปัญหามิจฉาชีพกาอุบัติเหตุด้วยเตือนคือเสียนะครับเด็กขาคนยิงแม่ใบหน้าช่วยอย่าได้เลิกเด็กเจ็นล้ำละอ่อนนั่นแถมเล่นบัตรทบยักพิการมาแล้วนักลายบอกไฟแถมนั่นเสียงลำคาญใจแถมอัคคีภัยไม่จองไม่บ้านสนุกมีไหนโศกทุกมีหั่นอย่าประมาทมันยิ่งนักบ่ใจอวดหูสอนเตือนด้วยความฮักกับเด็กอ่อนน้อยคนยิงปลอดใจแถมนั่นก็บ่ฮู้จักกันจริงๆตัวเป็นไม่ยิงอย่าไปฮือแน่ระวังไปฮือโกนตัวเองบ่ฮือแน่บ่ฮือโกนผู้คนสมัยเนื้อนายน้องล่ามันตึงมีไปพร้อมในวันนี้เป็งขอคือได้น้อมใจใส่กระทงน้อยลอยวารีอนุรักษ์ประเพณีกันวัดเจ้าเต่านี้วาดวางลงก่อนเลยนายเฮ้

คณะดาวรุ่งเจียงใหม่ขอเสนอซอพื้นเมืองเรื่องขี้โม้ไฮเทคซอโดยพี่อ้ายสุภาพบ้านแม่แจ่มฝ่ายป้าจายฝ่ายแม่ยิงก็คือน้องแก้วลีบ้านแม่แจ่มจ้างปีของเฮาก็มีอ้ายบังรอนปีก้อยอ้ายปริญญาปีกลางป้อดวงจันทร์ปีเล็กป้อสิงคำมือซึงจากนี้ไปขอเชิญรับฟังซอเรื่องขี้โม้ไฮเทคได้แล้วเจ้า

มุกมีไว้เป็นระบบรุ่นใหม่เอาไว้บริการขอพูดคุยทั้งในและนอกประเทศโดยใช้เว็บเพจเป็นเครื่องมือสื่อสารพอมันคนแก่ย่ำแย่หัวโบราณตึง

ิงหาว่ามันดับเสียงไผก็บ่มียังมานฟังล้ำบ่พอใส่ดีๆเสียงไผก็บ่มีพี่นายยังบ่อู้เอา

0: น้ำหน้าไป
1: ไม่เลย
0: และน้อง
1: ก็คิดจะไปมาใส่ร้ายไปโทษก็บ่มีประโยชน์จะมาอู้เนี่ยอย่างหันไหลจะตีนตั้งมันสกรรมบ่ห้าขันน้องว่าปอบอเลิกเลิกนี่เหลือทิ้งเตียวอยู่ตามกลางกองไล่ขอเข้าคอของตำลานตีเปิดเปิดวันนั้นหันคิงที่ล้านผู้เกิดคิงยังโดนไล่เข้าเฮิดไปเลย
0: มึงจำได้ยังยี่
1: เกิดไล่ทิ้งออกล้านวันนั้นเป็นว่าตัวมารประคองทิ้งใครลูกเก่งอย่างแม่ตุ๊กบ่มียาเสียเลยเสียหาซ้ำเคยเจ้าของนั้นตีหันเป็นว่าทิ้งไปขอ

ขอจะไปมาพูดปากพูดปากเป็นปัจจัยจะเหมือนไอ้บินลาเดนที่มีความจำเป็นย้อนทุกเวอร์เทศอันนี้เป็นการแก้แค้นสงครามแต่การล้นลามดังไปทั่วเขตจัดบุตรมันโหดมาถล่มเวอร์เทศเหมือนวันที่11นากัน

ป็นเรื่องจะอู้กำบดนี้ถึงบ่มีความจริงถ้าเป็นแม่ยิงก็ห้องว่าแม่เลี้ยงโดดตัดทุกสาขาเป็นของแห่หมดเสียงถึงบ่มีใบเลี้ยง

0: อยู่แม่เจมบ่ใจมีสีอันยังมีกะเหล้าหวานเนี่ยเขาเดือดเลิ้นเหล้าเหนือเหล้าใต้จุใจหมู่ละอ่อนคือเขาพิการเหียตึงวันตึงวัด
1: ข้าเจ้าเป็นคนสิ่งคนทำเหนื่อย
0: เหล้าหวานมือ

0: 个无门的。
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: โอ้วันนั้นนะมันหน่อย
1: ได้ลุง
0: อันลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลุงขับไปขับไปปวดตา
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แต่แกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดล่ะ
1: ปวดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกโอ้จะบอกเ
1: ฮ้ย
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เนี่ย
0: บอกเฮ้ยลูกน้องมันกลับกลับกลับไปหรอป้ากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ล้อลูกแบบเฟสเนี่ยลุงได
0: ้น่ากะ

0: อู้หึงฟังแถมกำจะบาดแล้วใจวันนั้นแถมวันนะบะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเตรียมข้องเตรียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอหมอชะกำไม่นะ
1: แล้วได้ก็ลุง
0: ไปได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยังไงนะ
0: บะก้องลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจอมจอม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: เฮ้ยโกกมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: นะ
0: มันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วยังได้นะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะโกกไปได้เอาเครียดเองเนาะ
1: ครับ
0: ตามหลังจะไปหยับเครียดเครียดห้องแถมมา
1: ห้องยังได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถโกกก็ลบเครียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: เคย
1: หิ่งอย่างลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงมาได้อย่างช่างยางอ่ะเนาะ
0: โอ้โหแล้วเครียดนะบะ
1: มันอย่างได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: โอ้ปิ๊กอ่ะ
0: ปักต๊อดีลุงเอาไฟฉายมาตัวหน
1: ่อ
0: ยปะกองมาถึงต่างๆปะแถมแล้วมึงว่า
1: ปะอันอย่างลุง
0: กระต่ายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมาถึงเหมาะลงทันทีเลยล่ะลุงเข้าไปอุ้มบ่อนักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะชัก5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เชียดได้เชียดได้หน่อย
1: เชียดได้อย่างลุง
0: ป้อบ่ได้เอาปืนไปตวยกะถ้าลุงเอาปืนไปตวยกะใต้ตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: เออก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ข้านอย่างซึ่งมาเต้าบะเปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักขี้ผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต๋องเมียบ่แก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ้
1: ป้อหัวปี้นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสเตียวป
0: ี
1: ้เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเหม็นว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเน
0: อะแต่อ่ะพี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปซื้อกาหยังเนาะเล่าหวนป้อหัวแม่ผัวเน
0: าะอ้าไปจะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปากมันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าหวนเปิ้นนี่มันเป็นใจได้เออเอ็งเฮานี่นะวันใดบ่ได้เล่าหวนเปิ้นนี่นะมันเจ็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงตะว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังตอง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะจ้ะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องไงพี
1: ่เออปนหูมามือแล้วรอตองเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงเล่าความเจ้ากะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งต่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังแบบไปพี่มันเจ้จะขัวป้อกำนันกับหน้าหัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งต่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป้อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: กำนันเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะประเดี๋ยวนี้นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเขาหันนิ่งหงายใจคว่ำขาถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
0: มาหันเก้าหันเขาซ้อมรถกันมาได
3: ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: โอ้เล่าขวัญป้อแหมกาปักซองต่อเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบดี
0: ป้ากับนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะมายอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาเลยก็จะปั๊บพี่แสงไก่ตองกับเธอ
1: พอจะปั๊บตัวใดก็ว่ามาเลยกี่ร้อยกี่พันว่ามาเลยขอไปจะเคยขัวเด้อคุณนายบัวถือทิ้ง
2: ยุดหูปากกำเดียวบอกกำนันจะจัดการฮือโอ้ย

0: ต้องอย่าไปใกล้ก้นม้าเน
1: อะอ๋อเป็นพ่อก็ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดิสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจับใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่า
0: น้อยมานี่ตาอีตองกันเฮ้ยเจ้าน้อย
2: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเสียม้าดีปากเจ้าโฉนปอลงแถมกำนี้ให้มือไปเล่าควันจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีหัวโฉนปากว่าเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบป่าลาบหูชอบน้ำ

0: ปฏิรูปปฏิรูปบัดเดี๋ยวบ้านเมืองเฮาเพิ่งกำลังตื่นตัวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมจะต้องปฏิรูปและก็มุ่งเน้นให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานดีรวดเร็วขยันขันแข็งซื่อสัตย์ใส่ใจการบริการบ่ใช่เหมือนตะก่อนที่เพิ่นว่าข้าราชการเจ้าชามเย็นชามเนี่ย
1: ก็ดีแล้วเหรอเจ้าชามเย็นชามมันประหยัดดีจะตายข้าราชการกินข้าวมาเจ้าชามเมื่อเย็นชามตอนบ่ายบ่กินประหยัดสตางค์ยังบ่พอไดเอทลดน้ำหนักแถมตั้งหาก

0: ปฏิรูปแบบใหม่อย่างรัฐบาลเพิ่นบอกไว้คือ one service one stop
1: อันหยังเป็น service serviceอ๋อสู่จะเอารถไปซ่อมกะ
0: บ่ใจ one service one stop หมายความว่าจบวันเดียวการทำงานต้องใช้วิธีการแบบใหม่ๆคือคอวอย
1: ฮะสู่บดีอู้ไปเลยอีกอันเนอะอันยังเป็นคอเป็นวอเป็นยออุ้ยลามก
0: บ่ใจลามกคอคือคิดวอคือวิเคราะห์ยอคือแยกแยะ
1: อืมเข้าท่าอันข้าขอเพิ่มหอเข้าเป็นตวงเน
0: อ
1: ะ
0: อันยังเป็นหอ
1: หอก็คือเหตุผล
2: ถ้าอย่างเจ้าขอเพิ่มต่อไปแหม2ตัวเจ้า
0: อันยังเป็นต่อ2ตัว
2: ก็ต่อ2ตัวก็ติดตามเจ้า

0: อจอก็เสียวจังสอทอก็เสียท่าอบตก็เอาบ้านแตกลออก็โรคเอดยังมี NGO แฮมเอ็นก็ชอบทำตัวเอ็นวันค่ำจีก็ชอบจีจะบ้านเปิดไปเรื่อยโอก็ชอบทำตัวโอเวอร์ตลอดลอมตอแฮม
1: ข้าหูรัฐมนตรี
0: ป้าใจลอมตอก็ยังสูเนี่ยกะลู่มาตัวอู้เล่นมาได้เหรอบัดนี้ถือกันเน้อ

เบี้ยยังชีพถ้าได้สัก1,500นี่จะยังแขวนหน่อยเนี่ยอันนี้700เหี้ยแต่ได้ทิป2วันมันมีแล้วเอาหื้ออีลาไปหงเหียนเหี้ยวันเช้ากะเมียงกะยาวันไหนก็ชิปบาทเช้าบาทกะหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมเกือก็ได้ออกขึ้นละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมมันถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักหน่อยดีจ๊ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: เอ้ยได้เบียร์ยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยตัวนี้มายืมแหมเหมาะ
1: โอ้โหอันนั้นลุงใจบ่ใจกะนั่น มีธุระหยังกะพดมาประเภทแต
2: ่ โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดลบเหาจักแน่บ่ถึงหลังนะข้าขอเปิ่งแม่พ่อจัก300 400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ข้าได้ใจเดือนไหนให้200ตะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเนอเฮาก็กินกับเขากูขาดกูมือเนี่ย
2: นะเฮ้แม่พ่อเอาอีบ
1: ่ใหญ่
2: อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่
1: ออืม
2: ค่าก็ไปเอาตังค์ไอ้อีกเหี้ย600อย่ากะพอชินเดือนมามันก็ได้กำไห100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนก็ได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเฮาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กำไห100เดียวนะกะแม่ป้
1: อีเฮาก็พูดเดินกะ
2: โอ้ก็ยังแขวงล่อถึงวันนี้แม่ปอได้ใจเต็ม600ก็ลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวห่วยอีกดีกว่าได้ใจเต็มเต็ม500ก็ดีแล้วหรอปะปะเจือเจืองาจะบัดนี้ร้องไว้ชักเดือนก็จะง่ามหกปะปะเจ้ามันง่ามก็กันยังนะ
1: ข้าจะลองก้อยแฮมก็มอ

0: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
1: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตวยเนอะแม่ป้อเพิ่งได้600นะและจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้าก
0: ำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มาก้า
2: จะได้ว่าหูแต่คืนนี้ฝันหันผีบอกเลขอย่ามันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอีย
0: ลุงใจก็แต่งหวยเหมือนเปิ้ลนะก้า
1: อันธรรมดาไงเนาะความหวังของคนเฒ่าแกโอ้ยไหนจะก้าจะมาชิกละอ่อนเขาก้าเมืองก้ายาชับปะอยู่ใน700นี่หมดจะอีกเฮ้ย
0: อันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
1: โอ้ยเนาะอังด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป่ะป้าป้อป่ะ
2: เอ้ยหูหอมหูตังอีกก็ดีอ่ะเตื่อมันหมกุ้มป้าป้อวันแน่วันหลังไอ้แม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
0: จะไปให้ผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลานเนอะ

0: มมันไปตายไหนบ่ก่อนเดี๋ยวจะบอกหมอกมันสักคำนึงว่าจะหัวใส่พี่กราบสักคำตัวเลขไม่กันน้อยเหี้ย
1: ท่านกำลังฮับ
0: ฟัง
1: CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: จะเลิกพรป่อขี้หยัง
2: ก็อาตมาเป็นพระบอกฮื้ออู้ว่าเจริญพรแล้วจะฮื้ออู้ว่าจะใดห
0: ึแล้วขิงอยู่ที่ไหนบ่ก่อน
2: ก็อยู่วัดน่ะกะโยม
0: ขิงไปหาป่ออย่างวัดปุ่น
2: ก็หาเป็นพระแล้วจะฮื้อหาไปอยู่ที่ไหน
0: ก็ขิงหนีไปวัดขิงยังบ่บอกฮะ
2: ก็โยมเป็นแม่อาตมากะ
0: สุแม่ตะเจ้าอันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก็เจ้า
2: เพิ่นบอกว่าเป็นพระเป็นพระยังบ่พอเบอร์ดี
0: ๆเออนั่นสุแม่ตะเจ้าไว้สาท่าน
2: เออถ้าบ่เติบพระเหลืองจะด่าอีห้านี้สักกำมือตาก็ยังบ่พ่อเบอร์เหี้ยดีๆโทรมาผิดเปิ้นว่าเปิ้นเป็ดตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเฮ้ยเจริญพร

0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: อันนี้เบอร์ก้อนก่อเจ้า
1: ก้อนไหนคะ
0: ไอ้ก้อนจังซ้อนะเจ้า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านที่ไหนเจ้า
1: โรงแรมค่ะ
0: ท่านมันไปหาป้อมันยังปุ้น
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: มีค่ะมีแน่เดี๋ยวก่อนมาก่อน
1: แค่นี้นะคะ

0: แม่มกะเบ้อจื้อกะบ่ได้แม่มนี่เบ้อนี่ถ้าจะแม่นล่ะกะ
1: แหนงน้องแหนงน้องนวลน้องนั่นมาเมื่อไหร
0: ่บ่ก่อน
1: เอ้ย
0: คิงไปไหนมา
1: ไปกินลูข้างบ้านพ่อหลวงยังนี
0: ่คิงไปหาป้อของยังปุ้น
1: ป้อ
0: บ้านคิงบ่มีกินกะ
1: ก็มันบ่ม่วนไปกินตัวเจ้าหมูเจ้าฝูงห้องกะ
0: แล้วคิงยังบ่บอกหาคน
1: อ๋อบ่เดี๋ยวนี้มึงขางฮะกะ
0: น่าอย่างคิงอ่ะฮะจะขางตัวกะ
1: เข้าบ้านก็โดนด่าออกบ้านก็โดนด่าออกไปก็ขางมามานี่มานี่เข้าบ้านเข้าบ้าน
0: มานี่เข้ามานี่

0: โอ้นายเลนกันน่ะ
1: เออแม่ละภายน่ะโอ้ไอ้เฮือนกะ
0: เออ
1: โอ้บ่ปะหน้ากันหลายปีแล้วจ้ะบ่ให้หน้าแห้งเหมือนเดิมได้ปะ
0: โอ้แหว่ไปเลยโอ้บ่ได้ปะกันมื้อแล้วสบายดีก
1: ็เออสบายดี
0: โอ้แล้วไปไหนมาน่ะ
1: ไปอเมริกามา
0: ไปอเมริกา
1: โอ้ไปกินข้าวผัดอเมริกันมาหิบัดล้ำขนาดน่ะก่อนหน้านี่ก็ไปซาอุมานะไปเติมน้ำมันรถที่หันหันว่าน้ำมันรถมันราคาถูกแล้วบ้านเฮาอีเนาะ
0: โ
1: อ้เออเลยฟังไปก่อนเด้อมีนัดอยู่ว่ะ
0: โอ้เลยฟังไปไหนบ่
1: จะไปเกาหลีไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็อย่าไปสิงคโปร์ไปกินลอดจ่องเนี่ยตีปีกมาตังเมืองจีนเนี่ยไปกินขนมจีนแล้วก็ลวดซื้อกุ้งมาที่พม่าเนี่ยกะ
0: โอ้ไปแหว่อย่างพม่าบ
1: ่ก็มาย่างกุ้งนะกะไปเด้อ
0: เออไปเติบบ่เฮ้ยไอ้พี่เลนเออหาว่าขี้คุยแล้วอันนี้ขี้คุยแหละแฮ่คนเนี่ย

0: โอ้ไอ้คำ
1: โอ้ไอ้เฮิน
0: โอ้ไม่ได้แปะกันเมินแล้วเนาะ
1: เออ
0: ไปไหนมาเนี่ย
1: โอ้ไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปซื้อเครื่องบินให้เมียฮะเอาครับไปกาดเนี่ย
0: โอ้รวย
1: แล้วตอนนี้ให้ไปก่อนนะเพื่อนเออ
0: จะไปไหนหมอ
1: จะไปซื้อรถโม่ปูนนะเอาให้เมียทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้บะแล้วก็จะลวดไปซื้อรถพ่วงสักสองคันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไหมอย่าแฮม
1: เอาให้เมียฮะครับเอาเงินเข้าแบงค์แล้วอันเดอร์เฮิน
0: ฮะ
1: อันบ้านคีมีสนามฟุตบอลหรอ
0: จะไปอย่
1: างเดี๋ยวไว้ปลูกผักไผ่นะ
0: โ
1: อ้เฮิน
0: ฮะ
1: เดี๋ยวให้ไปก่อนเด้อ
0: เออ
1: ไปละ
0: เออไปเติบเฮ้ยเอาเปื่อนแต่ละคนมีไม่ขี้โวยลำเลยเนี่ย

0: เฮิร์น
1: เออ
2: โอ้ยเฮิร์นเข้ามา
1: แม่โอ้โหเฮ้ยป้ากันทำแล้วว
0: ันนี้วันอย่ามาป้ากันด้วยฮะ
2: โอ้ดีใจง่าแท้โอ้เฮิร์น
1: ฮะ
2: โอ้เข้าของลุงลังเต็มหน้าเต็มตาเอาหมาไปไหนตัวเนี่ย
1: โอ้จะไปญี่ปุ่นจะไปภูเขาไฟฟูจิ
2: โอ้ไปอย่างภูเขาไฟฟูจิเมื่อก่อนเน
1: าะเอาปลาหมึกไปจีแล้วไปกินแกะกระด้างเตียนขั้วโลกเหนือ
0: ปอดข้าวน้ำเหลือบ่ะ
1: อืมแล้วอีฝั่งไปดาวอังคารอยู่นี
0: ่ไป
1: เอาเอาแหมไปขี
0: ้แต่วันนี้มีที่ขี้อ่ะ
1: อืมมันมาเท่
2: อ๋อคือไปคือเหงาป่ะ
1: อืมแล้วอีฝั่งไปดวงอาทิตย์อยู
0: ่ไปยัง
1: เอาแก่งไปอุ่น
2: โอ้โหที่มันนี่ฮ้อนหมดว่ะ
0: เออ
1: ไปเมื่อคืนเอากะเมื่อคืนมันเย็นหรอ
0: แล้วขี้จะได้ไปอ่ะ
1: ขอเอาไฟฉายซองนะก็ใต้ลำไฟฉายไปอ่ะ
0: โอ้โห
1: ขี่ไปตัวก่
0: อโอ้ไปเติมเบอร์ให้ฮะกลัวเขาปิดไฟฉายเดี๋ยวให้ยะลงอ่ะกะ
2: เออแต่กามหูจะขึ้นป่ะ
3: อ้าวทุกคนได้เวลากินยาแล้ว
2: หมอมาห้องเราบอกเฮ้ย
1: หมอครับผมไปดวงอาทิตย์ก่อนหมอแล้วก็มากินยา
2: ขนาดนั้นไอ้เฮือนไม่เอาหมาไปขี้ดาวังคารอยู่รอปีกมาก่อนบอกหมอ
0: แล้วผมยังไม่ได้กี่แกกระด้างเตื้อประเดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ไม่ต้องไปแล้วมามามากินยาแล้ว
0: เออ
4: เบ
0: ื่อห
4: า
0: ได
4: ้เบย
0: ได
1: ้เบยเออเป็นเรื่องเรามาแปะกันไหมเน
2: า
1: ะ
2: เออหน้าเบยไปกินยากันปะ
1: ปะ

0: ป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาต้าวฮะนะ
1: อีป้าอีป้าอีป้าเป็นได้พ่องมันกระสอบอันอย่างล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้องน้องอีล้ำเหลือแต
1: ่โหไอ้เซมไอ้เซมมาอยู่อย่างได้กระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่า
2: ลาโหหัวอีน้อยมันเนี่ยหนังเอเนี่ยมันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก่อยป้อแกงเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบอยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นหนังเอบ่อลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระใบใจมีวันเดียวเนอะบ่าแข่งนี่ต้องชำระ

อีเป้าว่าก็สอบเนี่ยไว้นี่เฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกไปนักก็โอ้โหนักโอ้ยถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี่ยลากกิ้งๆนี่กันเนาะไปละ

0: หัวอีน้อยมึงกิ้งก็ชอบมายังเข้าบ้านมาอันนี
1: ่ก็ซอบย่านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อเข้ามา
2: ข้าไม่ไหนก็ชอบเปชูชูหอข้าออกกลับเมื่อไหร่ได้ล่ะ
0: โอ้โหเออข้าจะเอาชูออกมาประเดี๋ยวเนี่ย
1: ไอ้ย
0: าโอ้พอลุกหน้าดุดำดำเขียวก็ตกปะเชียง
2: ข้าบัลลอแล้วชูข้าบัลลอแล้ว
1: บัลลอแล้ววันพู่ไผ่จะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปแหม่งย่องเย้ยกูเนี่ยผัวอีแดงควายดูแค่นี้กูต้องช้ำละกูต้องช้ำละ
3: เองแล้วลูก
4: พี่น้อง
3: พ
4: ี่
3: น
4: ้
3: อง
4: พี่น้อง
3: มา
4: แน่เนี่ยว่าสายพี่มาต้องเพี้ยน
5: แหละพี่
4: ของ
5: เขาก็สาย
4: มาต้อง
5: เพ
4: ี้ยนนะกันเกี่ยวมาหลังกล้อง
5: เนี่ย
4: ส
5: ายมาต้องเพี้ยนหนึ่งพี่มาเนี่ย
6: พี่มาเริ่มจะพอแล้วพี่หน้าไปต้องพูน
4: เลิก
1: ไม่มาตกมั่ว
4: เลิกก็ใช่ปีนแล้วนะ
6: เราหางโอ้เอาตีไปแล้วปุ้นเลยเอาตีไปตั้งหนุนด้วยกัน
4: ต
6: ี
4: ไปต
6: ั้
4: งหนุนเลย
5: ผู้ชายก็อวกนี่แล้วลูกเอออันเนี้ยอ้าวเอามัดจุกกันหน่อย
4: น้าไอ้บอลแต่ต้องอวกกระสอบพันอยู่อ่ะก้าวอวก
5: พัน
4: แ
5: หละต้องแหงได้กินตุ๊กกินเนี่ยเพิ่งชูโพดหมอหลับมาเลี้ยงเพิ่งแห้งเอาหลับมาชงมาบ้านนะบอก
4: เย็นๆรับไปด้วยมาตักไปก่อนตายแล้วนี่ล่ะ
7: จะตายเลยเด้อร้อน

0: าส่งไอ้หมอยตึกปากประตูบ้านนี่ล่ะนะเขาบอกเข้าไปอ่ะเมียไอ้หมอยมันชวดมาบ้านไอ้หมอยล่ะต้องเข้าไปบ้านไอ้หมอยอันมกเมียน่ะ
1: ฮะอันยังก็ไอ้หมอย
0: ไผ่พองมันบักกัวชาววัดดีครับเมียเฮ้

0: หัวขั้นใดนี่นี
1: ่บ่ฮู้อ้ายว่าได้หักเหรอ
0: บ่าฮู้จะใดละอันนี้หมวกไผ
1: แม่นหมวกอ้ายหักบ่ใจ
0: ถ้าบ่ได้หักไอ้ม้อยก็หักหมาจ้ากะ
1: พอ

0: เอ้ย
1: ใครมาขี้สะเตียวยัดไว้นี
0: ่บ่ฮู้บ่ฮู้อ้ายบ่ได้ขี้บ่ได้ขี
1: ้เออบ่ได้ขี้แล้วนี่เตียวไผ
0: เตียวเตียวอ้ายอ่ะขี้บ่ใจ
1: เออถ้าไอ้ม้อยบ่ได้ขี้อีกก็หมากับมาขี้สะเตียวเนี่ย
0: ฮะว่าล่ำไป

0: ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนกับบ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: ินข้าวอิ่มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เน้อ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอาแม่เออกินข้าวบ่อิ่มอ่ะกินเหล้าตวยไปแถมมาก็อ้ออันน่ะกะ
0: แต่ตะกี้น้องถามไอ้แล้วล้อว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หาว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็ไผไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อน้อ

0: ันนี้ไอ้จะกินข้าวก่อนก็ไปจะเอานั้นก่อน
1: มาเอานั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสาวนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาหื้อ
1: โอ้แต่แล้วเล่าขวดตะว่าไม่ไหนเหรอ
0: ก็ตะว่าแปะเปิ้นมาไอ้บักกินน้องก็เลยไปคืนเพิ่นละ
1: เออนั่นกว่าจะปีกมาไปสาวนาที

0: คำแป๋ว
1: เอ้ย
0: ป้อไอ้คำเจ็บต้องถ้าจะเป็นไส้ติ่งนะเพื่อไอ้คำไปหาวอยๆเนอะเขาเมารถไปหงยาพูดละเพื่อไอ้คำล่องไปหาวอยๆเนอะ
2: เออนั่นลาบก็บ่ได้จำเมียแง้มก็บ่ได้ใกล้ไส้ป้อก็สมาติ่งแถมปากไว้ก่อนนะโอหลาน

0: แพ้คุณแม่นะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอดพี่แอดพี่แอด
2: มันจะแอดเหรอวิทูลใจพรมย่า
1: โอ้ยวิทูลจะจบแล้วอย่างไรหรอขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: บ้านนี้เมืองนี้นาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแต่ฮึ
1: จมมายังล่ำเหลือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเนี่ยเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอะลุง
0: บ้าหัวบ้าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรไถ่ตายกําเชื่อลุง
1: โอ้และแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: Ôi, nhận mà cài cái nọ tướng văn nè, mấy cả Anulak, nhóc của rằng Anulak bà mày nè, vẫn hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ côn thì là hay, mắn bà chồm thì chả bà là đùn cảnh, คนไทยมันมาชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันมาชาตินิยมอย่างไรลุง
0: มาชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮันชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอิพระมาแกงกบขมิ้นชายโยกแล้วดวงเดือนแล้วเฉียงเทียนขนาดชื่อโฮงแรมแห้งทับถิ่นขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวได้ยังวันนี
1: ้ที่ไหนลุง
0: การถวนแก้วชื่อมัน
3: ท่านกำลังรับฟังCM77 วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ลุงลงขึ้นไปบนกันแห่พวกเนี่ยจะโลดขึ้นไปดิ๊กๆลงทางใดกับมาถูกแกรู้จ้างยามลงมาชงคลิปบัตรโอ้ยยามช่ำขอเช้าเขียงบัตร

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายง่ายกินง่ายง่ายแล้วก็ทิ้งง่ายง่ายกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไรล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ
0: ออร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยโน
1: โหปูนี้มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: ขุน
1: ยังฮะ
0: ขุนลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยทำยัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสม
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอะนะโอ้ฟังถามนะแค่รับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งนะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวขาวอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลูกไม่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปฮือหูเน้อถ้าหูแล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วอ่ะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก็น้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอ